โสเป็นนูโจเป็นโสทีโรเป็นอูโรทีเรนอีโสสเบคริสโตสปชีริเมฟนูติตอนปิโอนาฟชาอินีปิโอฟามนูติเบชาอินีอินติ